สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องทานิชิโชจะหรือเศรษฐีหอยขมดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไคการาบุชิหรือเพลงเปลือกหอยโดยมินโยกูเซดาซุขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องทานิชิโจจะหรือเศรษฐีหอยขมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าชาวนาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งสองคนตายายรักใคร่กันดีช่วยกันทำนาอย่างขยันขันแข็งแต่ทว่าไม่มีลูกสักคนทั้งสองจึงพากันไปภาวนาขอพรเทพเจ้าแห่งน้ำผู้ปกป้องคุ้มครองนาข้าว
2: ข้าแต่เทพเจ้าขอให้เรามีลูกสักคนหนึ่งเถิดจะเป็นอย่างไรก็ตามทีแม้แต่หอยขมที่อยู่ในนาข้าก็เอา
1: อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อเฒ่าเสร็จงานในนาและกำลังจะกลับบ้านเช่นเคยแกก็ได้ยินเสียงเรียกดังมาจากที่ไหนสักแห่ง
3: พ่อพ
1: ่อและพอมองออกไปพ่อเฒ่าก็เห็นหอยขมตัวหนึ่ง
3: รับข้าไปเป็นลูกสักคนหนึ่งเถิด
1: พ่อเฒ่าตกตะลึงแต่ก็คิดว่าคงเป็นลูกที่เทพเจ้าแห่งน้ำประทานให้แกจึงพาเจ้าหอยขมตัวนั้นกลับบ้านพอถึงบ้านก็เอามันแช่น้ำในถ้วยไม้วางไว้บนหิ้งบูชาจากนั้นมาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็ช่วยกันเลี้ยงดูเจ้าหอยขมตัวนั้นอย่างทนุถนอมเรื่อยมา เจ้าหอยขมกินเยอะมากแต่กินเท่าไรเท่าไรมันก็ยังเป็นหอยขมอยู่อย่างนั้น20ปีผ่านไปพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแกชราลงทั้งสองคนวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังช่วยกันขนข้าวขึ้นหลังม้าเพื่อนำไปส่งสวยประจำปีให้แก่เศรษฐีเจ้าของที่ดินนั้นเอง
2: พ่อจ๋าพ่อมีพระคุณมากที่เลี้ยงลูกมานานขนาดนี้ตั้งแต่นี้ไปลูกจะขนข้าวไปส่งสวยประจำปีให้เองช่วยจับลูกขึ้นหลังม้าด้วยเถิด
1: พ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าทำตามที่เจ้าหอยขมขอจับมันขึ้นหลังม้าแล้วก็มองตามไปด้วยความเป็นห่วงแต่ก็เห็นเจ้าหอยขมบังคับม้าได้ดีและไม่นานมันก็มาถึงคฤหาสน์ของเศรษฐีเจ้าของที่ดินเศรษฐีได้ยินเรื่องราวของหอยขมที่เทพเจ้าแห่งน้ำประทานให้เป็นลูกชายของพ่อเฒ่าแม่เฒ่ามาก่อนแล้วจึงต้อนรับเจ้าหอยขมด้วยความยินดีหาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูมากมายซึ่งเจ้าหอยขมก็กินซะจนหมดเกลี้ยงเจ้าหอยขมฉลาดและพูดจาสนุกสนานเป็นที่ถูกอกถูกใจของเศรษฐีจนถึงกับออกปากยกลูกสาวให้เจ้าหอยขมคนหนึ่งจากที่มีอยู่สองคนเศรษฐีถามลูกสาวคนโตก่อนว่าจะไปเป็นเมียเจ้าหอยขมได้ไหมแต่นางปฏิเสธเด็ดขาดเศรษฐีจึงไปขอลูกสาวคนสุดท้องซึ่งบอกว่าถ้าพ่อเห็นเช่นนั้นลูกก็ไม่ขัดข้องแล้วนางก็ตกลงไปเป็นเมียของเจ้าหอยขมทางบ้านของเจ้าหอยขมพอได้ข่าวก็ทั้งตกใจและดีใจจนกระทั่งถึงวันแต่งงานเจ้าสาวแสนสวยก็มาที่บ้านพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเจ้าสาวมากมายจากนั้นมาเจ้าหอยขมกับเจ้าสาวแสนสวยก็อยู่กินกันด้วยความสุขมีเรื่องสนุกสนานให้หัวเราะร่วนกันอยู่เสมอเมียสาวทำงานขยันขันแข็งและดูแลพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเป็นอย่างดี เป็นครอบครัวแสนสุขเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงวันเทศกาลฉลองเทพเจ้าประจำหมู่บ้านเมียสาวสวมชุดกิโมโนแสนสวยเหน็บเจ้าหอยขมของนางเอาไว้ที่ผ้าคาดเอวแล้วก็พากันออกไปเที่ยวงานพอมาเกือบจะถึงซุ้มประตูทางเข้าศาลเจ้าประจำหมู่บ้านเจ้าหอยขมก็เอ่ยขึ้นว่า
2: เจ้าไปคนเดียวเถอะนะข้าจะรออยู่ตรงนี้เอาข้าวางไว้ที่ขันนานี่แหละ
1: นางเมียวางเจ้าหอยขมไว้บนขันนาทั้งที่เป็นห่วงแล้วก็เข้าไปนมัสการเทพเจ้าคนเดียวแต่พอกลับออกมาปรากฏว่าเจ้าหอยขมไม่ได้อยู่ที่คันนาเสียแล้วในนามีหอยขมอยู่มากมายนางเมียหยิบขึ้นมาทีละตัวทีละตัวก้มหน้าก้มตาหาเจ้าผัวหอยขมของนางด้วยความหวั่นใจจนแทบคลั่งเสื้อผ้างดงามที่สวมใส่อยู่ก็เปื้อนเลอะโคลนไปหมดเลอะเทอะจนแทบไม่น่าเชื่อนางร่ำไห้พลางเที่ยวหาผัวหอยขมตรงนู้นตรงนี้แต่ก็ไม่พบนางเมียเศร้าโศกเสียใจจนคิดที่จะตายไปเสียให้พ้นจึงเดินบุกลึกลงไปในโคลนทันใดนั้นเองก็มีเสียงชายคนหนึ่งเรียกอยู่ข้างหลัง
2: นี่นี่ข้าอยู่ตรงนี้
1: นางเมียหันไปก็พบชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่นางตกตะลึงเพราะเสียงอันไพเราะนั้นไม่ผิดอะไรกับเสียงของเจ้าผัวหอยขมของนางเลยสักนิดหนุ่มรูปงามบอกนางว่า
2: ที่ผ่านมานั้นข้าอยู่ในร่างของหอยขมและด้วยผลบุญจากจิตใจอันดีงามที่เจ้ามีต่อข้าข้าจึงกลายร่างเป็นมนุษย์เช่นนี้ไงล่ะ
1: นางเมียสาวปลื้มปิติยิ่งนักและเมื่อสองผัวเมียกลับมาถึงบ้านพ่อเฒ่าแม่เฒ่าต่างตกใจแล้วก็ปิติยินดีเศรษฐีได้ข่าวนี้ในทันทีเหมือนกันและพอได้ข่าวก็ดีใจยิ่งนักไม่ช้าไม่นานสองผัวเมียก็ได้สืบทอดตระกูลของเศรษฐีช่วยกันทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆและได้รับการขนานนามว่าเศรษฐีหอยขมเรื่องราวของทานิชิโจจะหรือเศรษฐีหอยขมก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ฟังนิทานเรื่องเศรษฐีหอยขมที่ตัวเอกก็คือหอยขมกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องสังทองของไทยเราเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเรื่องสังทองนี่สนุกมากเลยเริ่มตั้งแต่พระสังเกิดมาเป็นหอยสังต่อมาไปชุบตัวในบ่อทองของนางยักษ์พันธุรัตน์แล้วก็ซ่อนรูปทองเป็นเจ้าเงาะจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปในงานเลือกคู่ให้ลูกสาวทั้ง7ของท้าวสามนแล้วนางรจนาลูกสาวคนสุดท้ายก็เสี่ยงมาลัยเลือกเจ้าเงาะเป็นคู่ครองนางถูกได้ไปอยู่กระท่อมปลายนาจนกระทั่งวันหนึ่งพระสังก็เผยโฉมออกมาเป็นเจ้าชายรูปทองค่ะ
0: เรื่องของไทยก็เป็นนิทานประเภทเจ้าหญิงเจ้าชายบรรยากาศก็ต่างกับของญี่ปุ่นที่เป็นเรื่องของชาวบ้านที่มีชาวไร่ชาวนาแล้วก็เศรษฐีและหอยขมก็เป็นหอยที่อยู่ตามท้องนานั่นเองนะครับเศรษฐีหอยขมเป็นนิทานพื้นบ้านที่ชาวไร่ชาวนาเล่าสืบต่อกันมานานตามแหล่งปลูกข้าวอย่างที่จังหวัดอิวาเตะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
1: การมีนิทานที่หอยขมเป็นพระเอกผู้ขยันขันแข็งจนได้เป็นเศรษฐีอย่างนี้หอยขมก็น่าจะเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อการปลูกข้าวและพืชอื่นๆไม่น้อยเลยสินะคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับทางด้านการเกษตรครับทานิชิหรือว่าหอยขมได้ชื่อว่าเป็นพนักงานทำความสะอาดในท้องนาเป็นหลักก็คือจะกินซากพืชซากสัตว์พวกตะไคร่น้ำแล้วก็อื่นๆช่วยลดการเน่าเสียของน้ำในนาอีกทั้งมูลที่ขับถ่ายออกมาก็ยังเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวโดยตรงด้วยครับ
1: มีประโยชน์สมเป็นตำแหน่งพระเอกของเราเลยล่ะค่ะ
0: ใช่ครับหอยขมเนี่ยมีคุณประโยชน์ทางอาหารด้วยนะครับเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเกษตรกรปลูกข้าวในญี่ปุ่นเอามาใส่ในซุปเต้าเจี้ยวหรือมิโซและทำอาหารปรุงรสรับประทานกับข้าวแต่ต่อมาก็มีการใช้สารเคมีในนาข้าวมากขึ้นประชากรหอยขมจึงลดลงกลายเป็นของหายากครับ
1: เคยเห็นที่เขาเอามาต้มปรุงรสเคี่ยวจนแห้งแบบที่เรียกว่าสกุดานิตามตลาดในชนบทไกลๆแต่ตามเมืองใหญ่นี่คงจะหายากแล้วล่ะค่ะ
0: ใ

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า You May Name It หรือภาพฝันผลงานของ Inoue Yosui ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ